0: ชาติแล้วมันก็จะได้ไม่ได้ถึงตามสักคนอันนี้มีสติไหมอะไรแบบนี้ครับอันนี้พ่อบอกสิแก่ทำอะไรสักอย่างสิทำอะไรสักอย่างที่มันน่าสนน่าสนใจ
1: ที่มันจะทำให้เราต้องการที่มันจะทำให้เราได้ทำด้วย

ที่ที่มีให้ได้เสียงแล้วเราจะตัดคดีทำดีก็ได้เป็นประชาชนได้หรือมีเจตนาที่จะลบหลู่สิคุณรักใครดูดูแลดิฉันเองก็ได้Thank you.